ขณะเขาสามารถเข้มถี่เดินฮกรอหาคำหลาดแรงสีจิ้มเพนโผเป็นทรงกงทรงยางทรงสูจีสูสีพัดเกตอยู่ดีจะมีตาคอยทางหันพำกับทงรอนโผเป็นจะมีเกิดหมิงตั้งทรงยางทรงสูจีขึ้นเป็นสูสีพัดเกตลาวยกความโจอุบลาดสีจิ้มเพนจีออกพัดเกตทรงโกจะได้มาเกาพัดเกตลาวต้องเป็นพัดเกตตินนักอยู่ไก่กิมกันสืบเสียนใจไม่ถิลิกับกันนั้นขัดแข้งกับม้วนพระเด็ดลาวเตี้ยวเขาสินตั้งเสือหอยจู้หยีอันจับเมียนเรื่องเขาการพระเด็ดโตขิงนั้นสมัครพร้อมกับพระเด็ดลาวเพื่อการหักเปียงเฟียงไฟกับเหลือสืบมาก่อป้องกันเหตุสังปั่นถนังกันจนอยู่เสียนตาพระเด็ดจงโกและพระเด็ดลาวพกดถึงยาเขาบาดบาดไหมพร้อมกันอย่างสังโจสหัสไหมพระเด็ดจงโกและพระเด็ดลาวกำลังใจตาปิ้นจุ่มฝ่ายเดียวกันทงหลนออกปากว่าพระเดชลาวยินดีกับตั้งเจินฟู่และไพเมิงนายพระเดชสงโกหักหุ้มและกำมุนพระเดชลาวพระเดชลาวพร้อมจู่และกำมุนเซนตาสองปากสองปลายสมัครพร้อมกับพระเดชสงโกอยู่ฝ่ายไปราชการเจอใจกันตุนโยอยู่ในโจสขาดไหมพระเดชสงโกและพระเดชลาวกำรับใจตาปิ้นจมฝ่ายเดียวกันยายเขานำจางเขียนสงฮับเอาจิงจันอันผู้เป็นเล่าตรงตั้งจงสูจีขึ้นเป็นมินจูจูหยีเจินมิงกงโฮโกโกวูวายันจ้างนายพระเดชเซาเซียนอังเจิงสี่จิ้นเพนผู้เป็นจงกงจงยางจงสูจีขึ้นเป็นสูสีพระเดชจงความเจินมิงกงโฮโกอยู่ดันฮกโลเปียดคำถึงเต่าคำไปสู่ถามพระเดชเซาเซียนมินจูจูหยีเจินมิงกงโฮโกอันนี้เป็นสี่จิ้นเพนจงสูจีอยู่ในปีนี้ปอโฮที่ออกไปสู่ถามต่างพระเดชก็เป็นยันการได้7ปีออกไปสู่ถามพระเดชเซาเซียนเทียมนั้นเดินฮกรอสีคำถึงหาคำวังเงินผู้เป็นสมัยสูจีอยู่ดีโมจังเสียนในพ่อเสือนไขการสัจธรรมตังเป็นเก่าชุพรมห้องพรมโจการทำเห็นสั่งสอนปกตังและกระเด็ดตามราชการเอาได้ตกดีปินดีตามจอบเมียนตั้งเส้นสูจีออนโฮโจป้ายับการแก่งเมตุนอยู่ไขไปตานที่นักว่าสู้จีสู้ฐานได้ได้ทำเห็นเกดตามกำซาใหญ่นักสี่จิมเพนทรงสู้จีออนโฮโซปาปกตังและเกดตามนักจัดการเอาได้ตกตีปินดีตามสอบเมียนฐานหนึ่งออนโฮโซปาฐานหนึ่งเฮ็ดฐานหนึ่งออนโฮโซปาฐานหนึ่งเตียงแม่ฐานหนึ่งออนโฮโซปาฐานหนึ่งทำเห็นปันทันนังออนโฮโซปากำปูจุ่มไล่จูผาสาออกแห้งขึ้นบันยานออกเริงการไหมผู้ดังเขาสารมาโดนได้ฮูฮอดถึงมาโดนตั้งหลาท่าพระเดชทรงโกป้องถึงเล่าปีนี้ป้องตัวรักมาสุ่มลูกหวานเขาพระเดชทอมมาตรง130,000ตนทำลายระปีไกด์เวลายามเดียวกันตีป้อหอยปุ่นได้40ปุ่นนายหันมาร์คทูเรียนลง120,000ตนทำลายระปีไกด์เวลายามเดียวกันลงหอยปุ่นได้56ปุ่นวันได้ตัวรักมาสุ่มลูกหวานเขามาหลายตึงในฮอดถึง3,900หอย41ตนเดิน607คำการลูกเห็นเข้าขึ้นห้องเห็นลงในปี2000ปลาย26โต77ตั้งเขาเฮ็ดยินนันนี่37,700ปั้นกะหอยกุนเข้าพร้อมการเข้าแจ๊ดนำฮูเตเขายำฝุ่นมาติดต่อมีฝุ่นหาลงตกเสียนชีจุดีในลิ้นช้างสือนับตามบ้านเมืองโตขิงหันห่างคัดผัดทิศออกมายกสูงนำจางการเหฟางเรียบผ่อนน้อยการเพ่ภายคำนับคงเห็นหอยจงโคเจินและชิงช้างเจินตีซีมองเสียนในพัวสือจอเคลื่อนกดใส่แดดฝาเตียนซ้ำคงเห็นสองตินนี้ปีได้ฝาเตียนไต64,000ตูปีได้เปอร์คงเห็นฮอบยอบยังไตกาเตียนไตดีป้อ100,000เยนนับตามกันก็หมายหอมสอนฮอดถึงปี2000ปลาย26โตเดินหาดับพระเตชเฮามีเงินต่างประเทศชนไว้34,000ปานสีหอย22กดเยนเงินอเมริกาเจเตียมเดินสีดับเทียมไหนมา3หอย17กดเยนเงินอเมริกาเทียมไหนมานี่หอยปุ่นได้ศูนย์ไปเก่า3เดินฮกรอเจ็ดคำกลางไหนตั้งรถจิ้วใจเกาเสียนในสื่อชวนปองเทิงวันเสียนในกลางสู่ป๋อเกิดจองการรถตำกันป้าเหือกุ่นตายเสียสามกุ่นมีสามกุ่นตายตามจิ้มโผล่ป้าไดและตายเสียไปผู้ปากกำนายหงการว่าเจ้าปู่ว่านหาคำเพื่อเขาสารมาพระเดชทรงโกฟื้นตัวพระเดชอัมริกาผ่านกักสุสีพระเดชกู้ปลาอ่านสักคำเพื่อนี่เป็นเขาสารไหมเป็นลองคำเผยเสียงปองนี่เป็นเขาสารไหมก็ถึงที่นี้

0: ความเห็นเขาหูความคิดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2817ตัวเดินหนึ่งหลัว18คำอยู่ที่พร้อมไปยาปากกรรมหรือในว่าสนามโลกหันเสียออกความไล่เสือไล่หยางกุนมนุษย์โลกยิงดีปิ้นเลิงเปิงตึกปืนเนื้อโลกอย่างปิ้นโหเหตุกุนมนุษย์โลกได้คือบันไปต่างเนื้อโลกมีพระเตียนและบาทเมืองสองหอยตีไปมีภาษาสองปัญหาหอยเสือไปมีศาสนาไล่เสือนิทานบ่เหมือนกันเลิงการพระเตียนก็บ่เหมือนกันประเวณีภาษาบ่เหมือนกันอันนี้เสียงหือต่างเนื้อโลกเขียนมั่งขึ้นมาลงลายการยิงดีบ่มีตีสูงตีแต้มบ่มีตีดีตีสะมีกติต่างและตีบาดเมืองบ่เหมือนกันการยิงดีมีตีปะต่างกันบ่เมียนปิ้นโหเหตุป้าหื่นนุโลกมีตีตอแลกกันนี่ก็ยังเมียนปิ้นกำลังหือกุนมนุษย์โลกแขวนปุ่งเนื่องยิงดีคือเผาเมื่อไปหนา
1: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงกับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำครับอันม้วนม้วนรีฟังนั่นเพียวหือดังไรฟังก้อยฟังกำครับหูแจ้งในกำครับนี่ครับว่าแจ้งหูใจตัวใจให้เห็นนั่งหูใจไปอยู่ในดังไรใครห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

ไว้ฟังกับครับใจติดหนองเศร้าเมืองซุ้งในกำครับครับว่าไต่ประพันหนองเศร้ายามนั้นอยู่ใดกั้งปล่อยยืดเล่นพ

0: ปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว

พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงต้านใครเข้ามาพวกไรเขาดีต้านใครตั้งไหนดันติดักดีซีจินพินตั้งเบิ้งเล้าเย็นมินก็มินตั้งจงยางจงซูจีจูซีเหลือตึงกาทงนุ่นข้อยันก้มด้านกันซีจินพินอยู่เบอร์เลื่อนหกได้เปียดวันถึงเก้าวันกาถึงเช้าเชียนดีถามการผู้เลือกตึงกาว่างดินอยู่เวงผู้เอ๋อเจ็ดยิ้มขึงบองลากันเดิมเมืองยินนานมีกูเฟิร์กทันสิบจิตบนจีเด้งก็ปากโกกาทันจะเขาไล่เก่าเขาลิ้นชังยกสงนำกัดที่ฟังพีขินป้องกันหิมจิ๋วนั้นคงเฟิร์กลิ้นฐานโซ่เฉียวหรือสีมงในไปออกเส้นตั้งเมื่ออึงขวบเปลี่ยนเก่งเสือเล่นมาเบอร์เลนห้าหางเดินเนื้อตึงเหาไว้ส่งเงินนอกตึงตั้งหลงดำถึงสามบนเสียงสีปากเสาสองกุ๊กตีมือเห็นตึงสงก็ปิ่นโตตึงมีดีกันกาทิ้งยับจูชีตึงกูปากันยามได้จับความเข้าชะตังบ่เจอไรเบอร์เลนหกได้ห้าวันกลางวันจงโกจงยางจงซูจีจูชีเหลือตึงกาเหาชิจินพินอยู่เหินหลงจะมินตาขวีทางผมตั้งเบิ้งเหลาจะมินก็มินตั้งจงยางจงซูจีจูชีเหลือตึงกาทงนุ่นอันมาตึงจงโกดีถามกันเมื่อเลิกตึงในข้อยันก้มตั้งกันชิจินพินจี้ว่าฝ่ายตึงจงโกเอาเมืองเหลาเหตุเป็นตึงกาหิมหอมกามากันดักหลงนั่นสิชีจังขามกำจ่อยเบิ้งเหลาไปจอมเช่นทั้งเสือขุยจู้หีถกเข้าอาจ้องตึงกาผู้เจ้านั้นข้าโฮมทั้งฝ่ายเมืองเหลาคักบีรองเอธีกามากันเต๋อโฮมีรองป้องโตกันเต๋ออมล้อมพร้อมกันเต้าโถหลองเกี่ยวจับทั้งส่งโก้ทั้งเมืองเหลาได้ขึ้นคักพร้อมกันตีตั้งกับย้ำเบิร์ดกูเขาย้ำกำมีทั้งส่งโก้ทั้งเมืองเหลาพร้อมเร็วกันนั้นทงนุ่นแป้งหลีฝ่ายเมืองเหลาเกียนโพตอบเต๋อตั้งนรุ่มเจินฟูตั้งก้นเบิ้งทั้งส่งโก้ไอ้ดีตัวเมืองเหลาตั้งกำจ่อยเฮ่อไรฝ่ายเมืองเหลาเกียนพร้อมโยตั้งยกย่องยกสงรองเกี่ยวจับสองตึงไทข้าโฮมทั้งตึงส่งโก้จับเทียนเลี่ยนหนาอยู่ฝ่ายม้างหมูอยู่มัดกันเต้าโทตีตั้งกับย้ำเบิร์ดกูเขาย้ำกำมิงเมืองเหลาตั้งตึงส่งโก้พรมเดียวกันเช่นนี้ตอนนั้นจอมหลังเช่าเฉียนเน่าตงตั้งสงสูจีเช่าเฉียนมินจูจูหีเจ้ามินกงโคโก้โก้วิเอ็นจังจินเจินเอินพิทับจงโกจงยางจงสูจีจงขวาเจ้ามินกงโคโก้จูซีซีจินพินอยู่เมื่อเลื่อนหกได้เปียดวันถึงเก้าวันกาตึงเช่าเฉียนมินจูจูหีเจ้ามินกงโคโก้ดีถามการบุเลิกตึงในเปลี่ยนซีจินพินจงสูจีอยู่เขาปีในป้อโหเตกะล็อกเติงได้ทำนั้นก่อเป็นขั้นการเขาย้ำเจ็ดปีหาชั้นปอกเติงกะถึงเช่าเฉียนได้ทำการบุเลิกตึงในเมื่อเลินหกได้สี่วันถึงห้าวันเซินไว้สูจีว่างนิ่งกะถึงโบเชียงเฉียนเดวิ้งผู้เอ๋อเจ็ดยิ้มเขิงปองลากกันทิ้งปองห้องใครขุยกลมปองอีกตั้งใครตั้งโขดวงฝึกเอ็นสั่งสอนตั้งเซินตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมาพกทุกมันสูจีอ้อนโหปองกันทิดเบ้เต้าโถนั้นมันนัดจับซูจิโกคักโดฝึกเอ็นคาจ้าตีนำคำดักหนาชิจินพินจงซูจิตั้นหัดนั้นอันโหตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมามุกทุกมันนั้นดีคักอ่อนบ้าดีคักปองเหตุดีคักอ่อนบ้าดีคักเบ้ไก่ดีคักอ่อนบ้าดีคักฝึกเอ็นคาจ้าอ่อนป้าโกโนการปูอาเมียกว่าเบียวปองกันผ่านจำคักเบ้กาป้าล่าเสือผู้ไม้ข่าวเขาวงได้เล่หัวโตถึงย้ำจังในคนทั้งนาท้าไฟนุกทั้งส่งโก้กระเถิบเบิ้งเหนาปีไรทั้งหลงโตต่างหมักไม่หมักต่อเข้าถึงหมาปนเตอสิบสามหมุนตนน้ำสีปีกายโฮมย้ำนักที่ปักในสี่สิบการไทยเหลือไรหมักเดียวเนียนปนเตอสิบสองหมุนตนน้ำสีปีกายโฮมย้ำนักที่ปักในห้าสิบหกนักดีวันโตต่างหมักไม่หมักต่อเข้าถึงหมาน้ำสีเพิ่นนันมีสามเหงเข้าปักสี่สิบเอ็ดตนเมื่อเลนหกได้เจ็ดวันตวงเขาไล่เก่าเขาเมื่อสอยไปเช่าหกปีในตีเขาเหาเมืองยินนานมิโกเฟิร์กสามสิบเจ็ดบนเจดิงก็ปากโกกะเขาไล่เก่าเขาว่องการเจอจับจ้าโจตั้งสันกูหลังจอมหนังปนพันเผิงนั้นพมกันปองกันเหตุดีฝ่ายการที่ฟังเขาไหลเหตุเพี้ยเหตุพังโจปีเหตุดีฝ่ายการทำเจอไหลเข้าถึงขิงฝนมาไปโตได้อาจ้องตกฝนหนำซ้ำเพียงในเนื้อเสียนเนื้อชีเนื้อวิ่งดินช้างกูหลังจอมหนังอาจ้องเนื้ออึ่งตีในตีตั้งเถาเปียงเหตุดีร้องไห้หมอกเหตุดีฝ่ายการสื่อพันสื่อโถเหตุดีฝ่ายการดิดเบี้ยว่องตีตีจางโปเปลี่ยนเพียงไหนั้นถามหับดีปนพรเจอไรมาเหตุดีฝ่ายการที่ฟังเพี้ยนลำดับลำดวงป้องกันหิมเจียวนั้น

0: 从南极西方飞行，往干险就来。如来空佛，中口镇销售，新昌镇中销售，乃西蒙县人民坡来，乐公园教授楼来，光复班里朗朗，奥香烈，一来便他点难。那是变了空佛，唔怪乱而氧化碳来。空佛双人来，那里比发奥他点啊，五十四门度。那里比国的空佛转莫加点十本烟人来。转人得来好白买费，都等不甩应白收学费，得那行人。那等候比所落等难，三门四影四百收上国的美钱。等不论是行人跌近马，南得马三百十几国的美钱。南得马那里白被断白高三。不论学的几本刚来。如来混当过到双世界，夺得九寨沟县的四川，加藤温县的甘肃来，米家面包车当滚火锅的男人，当家都当滚火男人当做干，乱舞也得滚三个带个感流，米三个等地阴压下，管阴压的海带什么？普丹黑了龙外交部，如么人学的下文，都在乱按等没得干泡沫哦。กาถิงยับจูชีเหลือเติงกูปาเจอไหลตอบผันผู้หมายเข่านั้นผู้ต้านใครต้านว่าฝ่ายเติงไม่ได้กันเอาจูชีเหลือเติงกูปาตี้ยาซื้อขาไหลเตือเข้าเหลือซื้อเฉียงถิงยับนั้นกะซ้ำปอกเดิงแป๊ดีออกกาเฮ็ดตีเปิ้นดูลายเปิ้นนั้นฝ่ายเติงส่งโกตัวได้ลองในจังคำปิ้นโตฝ่ายเติงส่งโกกาเด็ดโซฝ่ายเติงไม่ได้กันขันภายเกิดเสากาฮัดถิงตั้งยาหยับเติงกูปากันเกิดเสาลองชิงอาคางสั่งเสาตั้งคักปีคนเมืองถึงกูปากนั้นล้มกูฟังปู่และถึงเอโลซืออยู่เบอร์เลนหกได้หกวันกลางคำปงบอกว่าอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเลนหกได้หกวันกลางเหนือจิตได้ดีถึงกลางคำเปียได้ดีฟังคงจีตงและถึงเอโลซืออยู่ปีเอเกอโตเตอร์โจปู่เลี้ยงสือเคอโจตั้งโบสือเคอโจเจอเลยอึ่งตีลำไหนกาฮีเล่ทั้งซื้อตกเหลียงเบียนผู้เล่นจีถึงอุกเกอร์นั้นสามบาทสามสิบเก้าล้ำอันเชมเก้ต้านไข่ไหลเป็นข่าวสตังเบอร์เป็นใจทุนต้านไข
1: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบอร์อามิวปัดปั้นต่านเฮิร์นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นคู่ตามชี้จิ้มเห็น
0: สร้างพร้อมเถาเปียงอามาขามตั้งปานเบิ้งเปลี่ยนผิงกันเท่นเหยื่อเบอร์สวยงไปชั่วสี่ปีเงินเปียดได้ชั่วสองวันชีจินพินจงสู้จีย้ำอยู่เลยหุยกลมปวงต้องมัดวันเกิดตั้งเช้าพินทุ่งสื่อปากชั่วปีเต็มตั้งขันมันชี้ออกเขาโลคักบีกลมเมืองเหตุเงากูเขาย้ำนั้นตีตั้งจอมเปียงเปิงโอปาตีนิเบทิ้งขวานถึงส่งโกเช่นดีตอนนั้นสร้างความเถาเปียงอามาขำทั้งปานเมืองปิ้งผิงกันอันเอาอาข้างปิ้งผิงกันจีหุยปิ้งผิงกันเถาหอยปิ้งผิงกันมาเหตุเงาไรเที่ยนเหลือกาโซลึงกวนเมืองทั้งเติงป้องกันผ่านจำ
2: คืออ่ำจังดูตั้งหูอ่ำโกหลำ
3: คืออ่ำจังดูตั้งหูอ่ำโกหลำ
2: เปียงจ่าสู่ระบื้อเบอร์ตีตื้อเอาไง
3: เปียงจ่าสู่ระบื้อเบอร์ตีตื้อเอาไง
4: มือสองหิ้งปลายสองหกปียินานเซินเอากาเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นร่วงการซื้อจับจ้าจ้าเหลียวสำหรับซื้อกาเมื่อใดบอกให้เมื่อลองเอาสู่ปูที่มันนั้นกวบเต้าทูลองซื้อกายกส่งมากำจอยให้การไปตังในหูกามิ้วดีเฮียมในยินานเซินป้องหิดออกเถาเปียงเจ็บจีมือสองหิ้งไปสองหกปียินานเซินเอากาเก่าไล่ซื้อกาเมื่อเอาเจ้าสู่ปูที่ใดเจ้ากาเจอถกโคอาจ้องเอากาเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นเพื่อว่องการเจอจับจ้าจ้าแล้วสำหรับซื้อกาเมื่อตั้งดับมันกำย้อนในโสปูที่สองบุญเย็นลองเฮือโสปูที่มันง่ายโสมันใส่เข้าหรือจางขู่ขิงก้อยกะกำเดียวป้าเตอร์เจ้าบอกเฮือตั้งหลายตีเฮือเอาโสปูที่ได้เดิงอาจ้องกาเก่าตื้อถึงขิงคันมันนั้นเพื่อว่องการเจอจับจ้ากะจ้าแล้วมือสองหิ้งไปสองหกปีตัวได้เจ้ากาหิ้งก้อยเอากาเก่าตื้อถึงขิงคันมันนั้นให้ว่องการซื้อจับจ้ากาซาเหลียวอันกาตื้อดำมันฉี่เยี่ยว dù ăn tang mưa xoắn hiến bay 13

0: ปีเดินหกได้30วันเจียนปับเต็มหมายกาตือน้ำมันชายเยี่ยวจิ้มน้ำมันต่างเมวรวนตั้งมือสองหิงไป15ปีเดินหกได้30วันเจียนปับเต็มหมายเมาดันกาตือเฮียงทัดเฮียงเตียนรวนตั้งมือสองหิงไป19ปีเดิน12ได้31วันเจียนปับเต็มหมายเอกซัมรู้เลยจีนันเซินซือจู่มัดเป็นฝ่ายการจักตั้งข่าวเงาตาเจียนกาตือเฮียงทัดเฮียงเตียนเมียวจังตับออกกากวักขันอันกาตือเฮียงทัดเฮียงเตียนเมาดันกาตือดำมันอยู่เลยเขาเริงตือดำมันกาสองเซนอีกลงตื่นดันอีกซ้ำกาเมื่อซื้อซื้อได้อยู่เลยจีนันเซินเจียนปับเต็มหมายเหตุบอกเดิงเอาสู่ผู้ที่เฮกาเก่าตือถึงหิ่งขันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับจ้าโจ้ร่าเหลียวสำถกโคอาจวงมันนั้นดูจวนตั้งมือสองหิงปลายสาวห้าปีเดินหนึ่งได้เปียดวันเตรียมหมายเป็นซื้อเจ้ากางำย้อนในเอกแซมนกเบอร์สองหิงปลายสาวห้าปีเดินหนึ่งได้เปียดวันถึงย้ำเอาเปียดได้ดักบาดตั้งด่ามภายกาเก่ามีไรเตรียมหมายจนเอาเฮ่อปืนนั้นสองตาหมายโสปูเทเดิงตัวได้ร้องถูกโคซื้อป้าหรือตันเอากาเก่ามิ้วตื้อถึงหิ่งคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับจ้าจ้าแล้วซัมสกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนอันโซมัดเป็นตาเจียนกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนมิ้วจังตับออกกากอกขันมันนั้นจอมหนังกาขันกาเมากากาตั้งกากอกขันดมกันมาเอาโสผู้ที่เฮาได้ดีปากได้12ตั้งดํามัน2บุญเย็น2ตัวได้ร้องถูกโคซื้อป้าหรือตันเอากาเก่ามิ้วตื้อดํามันตื้อถึงหิ่งคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับจ้าจ้าแล้วซัมสกาตื้อดำมันอยู่เลยเข้าเริงตื้อดำมันกาสองเซินเอกลงตื้อดันจอมหนังกาขันกาเบอร์เอาโสผู้ที่เฮอร์แล้วดีปากได้สิบตั้งดำมันหมุนห้าหิงเย็น3ตัวได้เอากาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนมิ้วตื้อถึงขิงคันมันนันเฮอร์อ่องการซื้อจับจ้าจ้าเหลียวซัมสกาตื้อดำมันนันเอาโจโสผู้ที่ได้3ลองงำย้อนตั้งเปียงจ่าปองเหตุเดิงลองกำย้อนหิงก้อยซื้อตีกาซื้อกาปองปั่นนั้นนกเด้อเถาปองการว่างจานฝ่ายทิ้งก้อนข่าวเงากาตึงตึงนั้นเข้ากางกำย้อนว่างซื้อเป็น https://qclt.mofcom.gov.cn นกซื้อฝูเป้าเต้ายินวิสินยินสารฝูพินไทยเลี้ยมซอกเสียวเชิญสี่เอากาเก่าได้ขวัญกาเมือดันก็ได้เข้าได้อ่องกำย้อนโสผู้เทเอากาเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับจ้าจ้าเหลียวสำไรซื้อกาเมือได้กางกำย้อน2เปียงจ่าป้องเหตุหยิบตื้อเปียงจ่าเสียงกำย้อนเสียงได้โตถึงตื้อเมียนเหตุจอมขิงจ้ำปอกหูเตเชียวไรกำย้อนนั้นลองเฮาโสผู้เทเอากาเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับซาซาเหลียวสำไรซื้อกาเมื่อได้หยิบตื้อเปียงจ่าเสียงกำย้อนเสียงในโตถึงตื้อเมียนเหตุจอมขิงจ้ำปอกหูเตเจียวไรกำย้อนนั้น3ครึ่งขวางซื้อตักดูได้เดิงข่าวเงาได้รักบาดก้นกำย้อนตั้งยี่ได้ยิ่งข้างจางหู2ไล่ซักเสียเซลขึ้นกาเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับจ้าจ้าแล้วไล่ซักเสียเอาเป็ดได้รักบัดตั้งด่ามภายกาอันกาเก่าได้3ไล่ฝ่าแผ่วซื้อกาห่มตื้อมิ้วเดียวได้รักบัดเตี้ยมหมายกาลาชี้เดิงลาชี้สองอันกาเมื่อได้เขาย้ำขึ้นเตี้ยมหลายหมายซื้อจับจ้าโจ้ได้ดูอยู่กันหนังมือสองหิงปลายเสาหกปีเดินหนึ่งได้วันเดิงคือหูเขาเงาเจินเชื่อดำหลายเจ้ากะยิ้มตุ้ยยินานเสินสร้างหูทินวิสินกงจงเขาจอนนั่นเอาครึ่งของอันเก่าได้อันเบอร์เบอร์สองหิงไปเศร้าหกได
1: ้กูผิวสังคำมีจังโลกจงอาปิกตั้มจับกะ
2: กูผิวสังคำมียังโลกจงอาปิกตั้มจับกะ
1: เดินเขาเสือสว่างข้ามหมากพอดเผาป่องกูตัง
2: เดินเขาเสือสว่างข้ามหมากพอดเผาป่องกูตัง
3: ปีหลังเขาตั้งไหนโตอยู่ริโอซาอยู่ล่าขิงพอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องดีถ่อมนี้งินอันเป็นวันเสียงยากห้องนั้น

0: 川蹦蹦市长，米克隆蹦蹦市长呐，米瓦蒙老蒙考拉增卡站，勒多能干难过，都路那库图什么？大多在布勒多南米瓦蒙老蒙长盘勒爱沙库，木点克瓦嘎爱。通论之内，老蒙过米瓦蒙巴蒂阿苏亚铁蒙镇上尼，老蒙帕木地格隆佐拉米什尼帕接住都买。老蒙古勒康木嘎考拉增卡扎兰塔南南米格木地是多爱，米瓦蒙铁木当做爱蒙木萨是达甘什姆兰木点段呐，布勒多南米瓦蒙老蒙康盘勒爱沙木点爱兰，饶做爱木当图什么达那阿爱。邓东国人蒙老东当东库蒙度邓东国人蒙密婆姆萨蒙镇沙公萨姆当蒙阿姆拉多斯郎金镇恩索士干那密瓦蒙苏庞巴蒂根座东库蒙度中法蒙镇沙公萨蒙丹丁亚武习近平十大古布罗姆塞亚国那布罗吉库亚塔邓东国人蒙密婆姆蒙姆萨蒙镇沙公萨蒙丹爹蒙姆萨三斯管姆格罗那人爱在国东库蒙都习近平在宁南北的爱郎三十管目格罗爱日塔恩嘎是你宁阿旁等东国人蒙爹蒙姆萨三十管目格朗白格罗爱是干不上在布兰塔斯管拉爱国拿着路爱亚电话都样米瓦蒙老蒙米塔来郎在宁南西格罗上爱之盘顿先米蒙姆森战顿那明宁不爱点那塔他们在那么历史的那么落战在过六年南西顿先米蒙了空战顿那明宁不爱点那塔他们在那么阿时古落战你米南西格罗上高落爱过顿清姆松之库杂么历史的爱顿爱十大古布罗斯尼亚塔听了空爱昆古宁勒布兰藏勒塔碰撞三百三奈姆庞马塞与那蒙多那种马谢姆松蒙斯尼听斯尼的库杂三百上龙爱蒙多顶那先昂荣的穆里格兰那蹦蹦姆格罗克巴三百勒古三那姆兰道旁他们将阿玛卡姆热姆蹦里格罗克巴爱是干啥斯管拉过那这路爱听了空爱昆古宁地亲香格里拉公拉转生装杯是大古你推失去苦亚过那你推昆空亚塔香格里拉阿米乌昆昌什曼腾努塔罗那日阿电过姆利亚东阿爱是大古布罗斯尼亚之破多塔过到了空姆利斯尼四川九寨沟跟王过那甘肃温县都爱兰多塔马沙古格罗爱面包车铁ไรกรดในมัวตัวละง่ายมีอดดขันนาเมื่อสามสมได้ชาก็นานสิมันเมื่อไรมสมก็จีรุงก็แค่ลุ่นนาสิมาใส่มงดานไม่กันมิจิมใครตับการจนเมื่อสาพร้อมงายาท่าอเมริกันมงดานกูบามงดานติ้งยังอุเพอเด็กปัดนางาโคจุนในลำสิกาเมื่อสานี้สันในลำทางตัดง่ายการจนเมื่อสาจุนในอเมริกันมงดานกูบามงดานติ้งยังอุดีอาสิคาเนอเพอเอกปันมิงจะพันก็ฉลองบางตัวในก็เรียบอักังปัมดูไอลำกลางไปสตันตันมีว่ามงอันใดลำเพอกังกะหนึ่งขับไอมีว่ามงอเมริกันมงตันกูบาเพอเอกปันอมิวอโบและดัดคูจะขึ้นติดไอไล่ใส่ยาจังจะขึ้นเกาหนากูบามงจินชาญะงาปลาอักังซึ่งคารอดอักังชิเงียนไอลำจะขึ้นเกาหนางาสะดุดตันงาไอสกามแต่งงานครอบครัวมชานีได้ลังนาสกาโกโนจิโกนาที่ชนะแต่ในเรื่อต้นนาซีจินพินามสุนการนี้ไปปังตันนาจอมตัดละกา
1: ลีจูซันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลเดนี้มีซีจินพินากาโดมีชินลาตรงคุ้มมุดูสีจิมพินคิงละคองเอคุณง่ายหนึ่งสุดตามจันทร์ไทยคุณสุนิยาเทียคุณมจันยาท่ากันจวบมิวมุ่งบงลีจะพงท่ากาศกาเอชเลมาดุนสโปรไอประหลาดนันอามิวชามุ่งบงลีกลัวสิจักจันนารียงจงฮวาอามิวชาครั้งผลง่ายสาเรมีจะสัตว์ชงังสกังไล่ลำเพะปาดีอาอามิวชามุ่งบงลีลำมาดุนสิได้ต้นร้ายจงฮวาอามิวชาเนี่ยครั้งผลง่ายสาเรียงไหวมีจะสัตงังงังสุดขัดวานาเรียงอามิวชาสกูมงจึงชานีมิดลูลามเรียนชา

经常问爱不可爱心满解酒西奈西修拉路哦心灵灵安然塞过不如卡扎拉卡罗心有你满存在着心灵灵安然塞过哦拉

0: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซะอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาพอกไปเขาตีต้านใครตั้งไหนนั้นติดักปีชี้จินพินตั้งจินเจินเอินค่อยหันกุมต้านกันเมื่อสวยไปสว่าปีตั้งเซินโป้ปิ้งกันมาขิงก้นดีโกออกก้าค่อยตีสามปากสามสิบสามเยนไปเจ็ดโจวันทั้งสี่เลินเดินเมืองยินนานก้าขายเครื่องของตรงเมืองเขาตั้งหลงชี้โฉปนเตอปากกุ๊กตีเยนปิ้งยี่สี่เหตุที่ฝ่ายการอ้อนสุดตันเสาหิวจำหางนี้มีใหม่ในข่าวฝงหางนี้ตอนในมาดวงคิกฝืดิ่งกันเนื้องานเต่าชายี่นานใส่ชีชาว่างเจินป่าใส่เมื่อสอยยิงไปโชคปีในในอ่องเมียงขวัญเฉาเฮายินผ่านเจินเดินลั่นพินเชียนเอาฝ่ายการผ่านสร้างเหตุคนตาขนตังในมาเดียสู่ฝ่ายการอุกจ่าปกซ่อมมักกัดในล้มกองอันจีกันตั้งเติงเจอกับปองกาเชิดชาสวดสวนดวงอยู่แล้วจักเดี๋ยวเราวางโดดีนาต้านปิดต้านเปียดจับจ้าโซ่ฝ่ายกันเขาไล่เก่าเขาไล่ล้มฝ่ายเจ้าปู่ป้าเหลฝ่ายตั้งจงโก้เข้าตั้งตึงอโลสือตั้งหินตู่สองฝ่ายพร้อมกันเต้าโถสามตึงพร้อมหิดห้องป้องโตกันกามากันกลมปองกันนั้นย้ำได้สาบถอมเข้าฉลังบ่เจอไรอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเดินหกได้เปียดวันจงโก้จงยางจงสู้จีจู่สีเหลือตึงขาเฮาชี้จินพินอยู่พิงยันจินเสียวซานยินปินกวนตั้งเช่าเชียนเล่าตงตังจงสู้จีกู้เวียนจังจินเจินเอินค่อยหันกุมตันกันชี้จินพินโตเล็กฮักปีลองเกี่ยวจับตั้งจงโก้ตั้งเช่าเชียนในที่ออกไล่อาถังมาสี่เปิงเดิงจังขามเอาลองก้นโหกับมากันเหตุเป็นนองอ่อนป้าจับเทียนเนียนหนาเงาเงินอยู่ฝ่ายบังโบอยู่มัดกันสองจังขามเอาฝ่ายกันปีลองดีโตคนเบิงในเหตุเป็นตาเย็งยกสงรองห้องบิดห้องป้องโตกันใน 3. จ้างขำเอารองซ่อนเซิร์ฟเอดีกะมากันเหตุเป็นหมาหยังเฮออาเมียก้นเบิงหู้ป้องกันกะมากัน 4. จ้างขำเอารองเพ่งเพียงซื้อมันเหตุเป็นรองคนส่วนสร้างพร้อมรองเย็นเติกห้องบิดห้องป้องโตกันในจินเจินเอินเปียหลีเกียนยินโจมชี้จินพินจงซูจีทงจือโตเล่กับย้ำเมอร์คักปีรองกิ้วจับถึงเฉาเฉียนตั้งเติงส่งโก้ที่ออกไล่อาถังหลักหลามาไลว่องกันเหลือตั้งเช่าเชียนโกหลังตีโฮมตั้งทงจือเหลือตั้งส่งโกลูกโกบักโกล่ากาปองจอมดีดีตูตีตั้งบอลตั้งเบิร์นกันเอาลองคักปีลองกิ้วจับทั้งเช่าเชียนทั้งตั้งส่งโกไทยเหตุเป็นฝ่ายกันเย็นเตอะหลังโฮเดสีเปิ้นอยู่เหลือตั้งกาลักล่องสีเปิ้นนั้นผู้หมายเข้าไล่หู้ถึงปีน้องก้าไข่ปองจอมเหลือขุยหลงเปียไข่เครื่องของกุ่นโคทั้งส่งโกถึงกาป้าสันกุญยาเจ้าลำชิบผัดไดหุยหลงซื้อเครื่องขวางเลือบนตีป่ากาสาป่าจานกุญยาโจเมื่อสวยยังไปโซหกปีเอกรองกับเสบต้านใครเครื่องขวางกุ่นโคตกกันในตีอ่วงเมื่อเลื่อนหกได้สิบเอ็ดวันถึงสิบสามวันอยู่คนมิ้นยกเหตุตัวถึงย้ำจังไทยผมมีอ้องการผ่านสร้างอ้องปองการปากหกสปายเฮิร์นม้าหมายซื้อเป่ามิ้นช้อมหลังเหลือหลายหัวปลายหมายไว้ฝ่ายการโตต่างกุ่นโคควายตีเนยหนังเซนเมื่อสวยยังไปโซห้าปีตั้งหลงขึ้นถึงชิเปียดคุกตีก็บักบุ่นถังฝ่ายการโต้ต่างกุ่นโคควายตีตั้งหลงจำได้สองเอินปากห้าชิบ้าคุกตีสามิงชิบักบุ่นเย็นนักเลยโปปิ้งกันมานักดีปีดีโกออกก้าควายตีสามปากสามสิบสามเย็นพระจิตโจผัวหมายข่าวลูกคนมิ่งขายก่อนในหูปีไรอ่อนทั้งสี่เดินบังยินนานก้าขายเครื่องของกุ่นโคโตเบิ้งเหลาตั้งหลงจี้โฉขึ้นถึงปากไปสี่คุกตีเย็นนำเต๋อมาแล้วรีบ

0: ใน49ภายจิตจานโจตั้งจงโกตั้งเบิงเหนาก้าไขข้างของขุนโคตกันในเนื้อดีปากใน37ภาย5ปีเนื้อตึงเหาเนื้อเซินตั้งเบิงเหนาก้าไขข้างของขุนโคแต่แม้งสิเปิ้นนั้นเขาหลายปีไล่หมาวิ่งหยีซีโฮมเลียวยกเหตุย้อมปล่อยล้มเอ๋ยังขอทานย้อมปล่อยลำพังลำห่อยเติร์ปกซ่อมต้นไม้ต้นดอกฝ่ายกันอกจ่าลำเติร์หมาโฮมกันกับปองกันลูกโกบาโกล่าเต่าโทติสร้างวิ่งหยีซีทางดีชีสาแทนเบอร์สวยเองไปสาวอาปีอ้องอยู่ตันเสาตั้งวิ่งในดิมเวินดีตอนหมาอ้องอยู่ตันเสาอาเมียทุกบ้านนั้นลูกเบอร์สวยเองไปสาวเอ็ดปีนักดีปากไปเก้าสิบเอ็ดไปเปียดสี่ยกสูงถึงเปอร์สวยยังไปเช้าห้าปีนาฬิปักใน93ไปต่องเก้าขาวงในลองคิกดิ่งกันเลี้ยงงานเต่าชาอีนานใส่ชีชาว่างเจินป่าใส่เปอร์สวยยังไปเช้าหกปีในให้อ่องเมียงขวัดช้าเฮาลองคิกกันในปีนวากาซ้อนผีนิกไดวีจ่าฝือดิ่งตึงส่งขวาในจับเลี้ยงสองผ้าสองฝ่ายผมเลียวคักปีไอ้ดีกลมปองกันเนสโซฝ่ายกันคักปีนิกไลวีจ่าเฟอร์ลิงฝ่ายกันผ่านสร้างเฟอร์ลิงตั้งเปียงอยากโคจีเฟอร์ลิงในกันหลังเลยออกเลี้ยงงานท่าว่างเจียงมาโกเหลิงเธอไปจินเจียงสองโกจินเจียงสิบสามโกยินเจียงปากเก้าสิบโกตั้งเลียนตู่จนจะเจียงสาวโกคนส่วนเฟอร์ลิงทั้งวันชินอันมาตีมันกวางกลางชนมีเฉาจูเนื้อขื่อคายชนเนื้อเมืองขุนเจินตีเนื้อเมืองไอเสียนในจำเล่ลักมัดเลี้ยงงานท่าว่างเจียงเขาวงในม่านเอิญโน่เนยินพันเซินที่ด้านพินเฉียนเนดูจางเจ้าไหลอยู่เลยสนมักกัดในโคตรเบ้ได้หนตังตังยาวมีสีหลักไปลันชิ้นหนึ่งในกะกำจ่อยฝ่ายกันผ่านสร้างมักกัดได้หลงหนังฝ่ายกันผ่านสร้างมักกัดเป็นฝ่ายกันเนม่านเอิญโน่หลักหลาลันก่อเป็นฝ่ายกันผ่านสร้างเฮออาเมียก้นหนาเธอจำได้สองเงินในมักมีมาหันชิ้นตังชิ้นในไปได้จักหลงโตต่างเครื่องของเนอไหลนะโตต่างหมักไม่หมักตอกเจอไหลเฮอเครื่องของเนอไหลนะไม่ขันไผไขถึงเนื้อกะจักกะเนอไหลหุบใบใหม่ไฟปีไหลอ่อนนังสี่เลนฝ่ายการทำและตึงเหาค่าขายเข้าตึงออกตึงตั้งลงชี้โสสองมวนเสียงเปียดปาก53กุ๊กตีสองยิงมวนเปลี่ยนนำตื้อมาแล้วรีปักไหลสิไปเก้าเนอไหลฝ่ายการดีหิมออกตึงกะตั้งฝ่ายการโตต่างเข้าตึงมาไหลในนำตื้อมาเหียงฝ่ายกันเขาไล่เก่าเขาเบอร์สวยยังไปโชคปีในเตื้อกาพองการเขาไล่ไปเจอหลวงกงอันจีกวนตั้งเติงจังขับปองจอมเถาเปียงสงสีเปินถ้าได้เหียงสีเปินเปียงยาลำสีเปินในเตื้อกาพองการเชี่ยชาซดสวนดวงผิดเปิงหอยเปียงจับตาโจฝ่ายกันเขาไล่ในโจจ้าข่มขู่ฝ่ายกันเขาไล่เก่าเขาโผล่พัดปีดิ่มเปินตัวไล่ลองโบคักปีลองกิ้วจับถึงส่งโกตึงอโลซือตังตังหินตู่สามตึงในผู้ท่านใครเลิศล้มว่าเจ้าผู้ดินเชียนอยู่เมื่อเลิศหกได้เปียดวันเปียหลีตึงจงโก้ตึงอโลซือตังตังหินตู่เป็นตึงกาอุกสามเอ๋ในลองเกี่ยวสาบดีตอนในมึงก้อยมีลองดีโตสามตึงในก้อยมีลองดีโตแล้วอึ่งดีตังตังพ้นที่ป่าในดิมเว้นปัดปีมากมีกันทานันฝ่ายตึงจงโก้เข้าตังตังอโลซือตังหินตู่สองตึงกอบเต้าโถสามเติงโฮมเหตุห้องป้องโตกันในกากรมปองกันเมื่อเดือนหกได้เปียดหวันอยู่หิมหวมก้นหลงเมียนหน้าเหนาเต่าเนื้อเติงฟรีดีปินในโปเป็นพิงสั่นตังยังบีจิตคักไปเปียดดันตัวถึงย้ำจังในโปเหตุเออร์ก้นไตกาสามสิบห้าโกมีก้นหมัดสร้างกาปากสี่สิบสี่โกจงนี้สื่อกวนเติงส่งโกตั้งอยู่ต้าโหไรเปียหลีตัวถึงย้ำจังในยังมีไรเปล่าเก่ามีคนเมืองเติ้งส่งโก้มาสร้างทั้งใต้กาดันอันจิมใกล้ตั้งไข่ไหลเป็นข่าวสตังเบอร์เป็นชายทุนด้านไข
1: ่เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเบอร์อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์ห้มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
0: อาข้างฮาวะกูเปิงโตเป็นคนเมืองปันเออตั้งเมียนเมื่อสวยปลายซ้าปีเนื่องหกได้สามสิบวันชีจินพินจงซูจีอยู่แล้วขุยเออซื่อไก่จงล้างจนสื่อจู่จู่ล้มกันม้าโฮมกันฝึกเห็นนำเช้าอิดบอกตั้งคำนั้นชี้ออกตั้งเย็นก้นโอกันปู่โดมัดบ้านตองเกิมอาคังฮาวะไล่กูเปิงโตปีนก้นเมืองปันเออตั้งเมียนโดได้ทุกมันยงถืออาคังโตก้นเมืองทำมาผลผ่อนเดือดตั้งในไม่มีหลวงเข้าเจอเปียกเปิ้ล

0: 阿庄别困难，县内米不逢，拐站让你不走，不逢阿康，滚米阿康别困难。六晚得靠了等，地他们滚路干部来，走路来经路滚门，经路不轮，经路乌巴地头边。
1: คืออ่ำจังดูตั้งหูอ่ำโกหลำ
2: คืออ่ำจังดูตั้งหูอ่ำโกหลำ
1: เปียงจ่าสู่ระบือมือตีตื้อเอาไง
2: เปียงจ่าสู่ระบือมือตีตื้อเอาไง
3: เมื่อสองเห็นไปสาวหกปีก้าเก่าได้ซื้อก้าหมักดีหือเอาโจโสปูเฮิร์ดันปาเตอร์เขามาไขหมวกหักปีดองตั้งไหนความใดเต่าโถหักเด้อปานเบิ้งเตอซื้อก้าหมักตื้อทักเตียนเจ้าในข่มกูโจว่างโสดันเสาเยนานเซนปงตินอักปิ่งเปียงเฉินเฉอเมื่อสองเหงไปเสาหกปีเอาก้าเก่าได้ซื้อก้าหมักได้มะปีดังเจอเข้าเอาก้าเก่าได้ซื้อก้าหมักได้จีโจจอมปิ่งเปียงเฉินเฉอกะซื้อก้าหมักจังเอาโจโสปูเฮอดันเอาดังเจอดังจังเอาได้โจโสปูเฮอดันกวนเจอมีก้าเก่าอันก้าโน่หมายอยู่เติร์ดซื้อปู่เจ้าดันซ้ำเป็นก้าเข่าภายเหมืองเยนานเฮาอีกซ้ำเป็นก้าเก่าตื้อทัดเตียนอันเป็นเยนานเซนบักเด่นได้ตีโซดันอีกซ้ำสองเมียวเป็นก้าเก่าตื้อน้ำมันอันสองเซนดงเตอร์ดันก้าเก่าสองเมียวในจังตีได้โสอันซ้ำได้ซื้อก้าหมักซ้ำเป็นซื้อก้าหมักโน่หมายอยู่เดิมเหมืองเยนานเฮาได้จังเห็ดป้องดังเอาโจโสปูเฮิร์ดันก้าเก่าใดโดดเป็นอ่อนตีเมอสองเหงไปสาวหักดีเดินดังได้เปลี่ยนฝันปูโน่หมายสู่ตื่นสือก้นซื้อก้าเมอได้อีกซ้ำดกเบอร์สองเหงไปสาวหักปีเดินดังได้เปลี่ยนฝันตีอ่ำเอาก้าได้โน่หมายเหิร์ดซื้อต่างโกจังได้ตีโสซื้อก้าเมอได้สองจังเอาได้โสปูเฮิร์ดันคือก้นเจอซื้อก้าเมอตื้อทักเตียนถกโคเขียวเปียงปูโสเฮิร์ดได้ก้าเก่าเจอถกโคตีได้โสซื้อก้าเมิร์ดได้จางตีได้โสซื้อก้าเมิร์ดการมันเนิ่นในปากได้เปียกตีดำได้อุ้มป้นเต๋อเหมือนห้าเหงจันสองก้นเจอซื้อก้าเมิร์ดตื้อดำมันเจอถกโคโจเขียวเปียงเฉินเฉอปูโสเฮิร์ดได้ก้าเก่าเจอถกโคตีได้โสซื้อก้าเมิร์ดได้จางตีได้โสซื้อก้าเมิร์ดเนิ่นในปากได้หกตีดำมันผมป้นเต๋อเหมือนสามเหงยันสามต่อก้นเจอขายก้าเก่าตื้อทักเตียบซ้ำซื้อก้าหมักตื้อดำมันในจังปูโสหักสามเอาก้าเก่าได้ซื้อก้าหมักตีหือกาเซนชิ้นปูโสในเดิงก้นตีซื้อก้าหมักเข้าถึง APP ต้องเชิดตีกาเซนชิ้นเชิงเตียนเข้า APP ต้องเชิดตีกาซ้ำเตียนเข่าจันฟูปูเทกะซ้ำเตียนเข่ายินนันสื่อขวัญปูเทกะเมาดันโจดเออร์ดันกาเยนันเซนฉีเชอร์สื่อขวัญกันชินในอีกซ้ำเตียนเข่าว่างตีตีหือได้ขวัญก้าเก่าสื่อก้าเมอในกาเซนชินเจ้าได้เอาสองเปียงจ่าเซนชินมันเป็นเชิงกาเซนชินก้าเก่าได้สื่อก้าเมอเอาได้เผาปูโสได้หาจังกาสื่อก้าเมอจังเอาได้โจโสกันปูเฮิร์ดันเดวันเดอว่างเซินเชนต้องเชิดตีไอพีพีได้โดกังเดอเชฟดาดีปงฝ่าเผาปูโสซื้อก้าเมิร์ได้ก้นตีซื้อก้าเมิร์ดตื้อทักเตียบกาเซินเชนได้เผาปูโสได้หาโดโซเนอร์ซาวันฉีปากเปียดเชฟดาดีได้กาซื้อก้าเมิร์ดสามโดเอาใช้เหลี่ยวเจอเนอร์จังได้กาเซินเชนเดิงก้นเซินเชนได้โดเตี้ยมหมายโตกาดังเซินเฟินเซินเข่าตั้งโตกาดังจังเข่าเก็บขาเชียนขังเมียวยี่เหล่ขาดันสองโดมีฟาเถี่ยวไก่ก้าเก่าเออโชเธอเชี่ยวเสิร์ฟทงยี่ฟาเถี่ยวตั้งจีตงเธอเต้นฉีเซินซูเธอได้ดังเมียนโดเตี้ยมหมายไว้วันตั้งเมื่อสองเหงไปสาวหักปีเดินเดินได้เปลี่ยนฝันก้าเก่าได้ปูลู่จู่เติร์ดจื้อก้นตีซื้อก้าเหมิร์ดได้จังได้3. 躲迷发票是干嘛？机动车销售同意发票 当机动车登记证。

0: 出门的当面，材料之类落入人囊，从现在所服的人人类文人上来。一段当来，这刻不同好高难得天来，好感谢人一男神三五天微信公众号安慰着蛋来，没上现在所服的奥坑稿来是坑门的。
1: 星光壮壮汤州傍河，
2: 星光壮壮汤州傍河，
1: 星坎万万孤单伴人行，
2: 星坎万万孤单伴人行。
3: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าอาขิงปอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามหวงตีถ่อมดิ้งยินอันเป็นนางโดนห้องนั้นบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมขามันห้องว่าโกหักบีดีไก่

0: 天真是怪我个爱。
1: 人只有越浪安天梦有没他我个爱。人家浪那时间是怪电脑的，浪那路那时间一个。
2: 是干的爱靠说不上你，你得让那是个中东一个。习近平金正恩贴可是嘎子碰过来是个。蒙丹顶那是我问你没管的，那不然咱那他碰撞三百三来蓝铁星那你点爱是个是不然蓝铁阿扎阿瓦这把克瓦是个。蒙丹没敢进不开答住内，没有蒙古如沙蒙印第亚蒙蒙丹没松蓬蓬木图什么克瓦那蓝登陆腾来嘎没爱是个。是个提单我那旁习近平那么尊家庭不宽为你被绑单那亚路的是个专门的旁我个。但是啊那点是大姑不用在亚他没有蒙出碰巴的跟着东空蒙度蒙丹丁样物习近平过平壤金秀山没那么到腾怒他等东过了蒙老东巴的东空蒙度蒙阿木棍拉不多斯朗金正恩铁可是个子碰个龙爱。习近平国米瓦蒙等东国人蒙考察蓝铁线那密路蓝木里木顿是不爱。另外，为安能博木顿木开始战那蒙木沙是打干啥买木博是硬断。勒空蒙木沙为表示苏瓦是我那破搬动时代那帮破木当是若是做。木松苦靠团木顿破木棍是若是代那蒙木沙尼亚民木顿是扎开始问。มลีติงมันรับราไอลำก็ละเดียนายันใจป้อมพ่อมูลำจะคมชโลนางาไอจินจนอันเจ้าในตรงคงมุมดูสิกินพินแปลละโดนนานตึงตรงกอเรียมงเทมีว่ามงก็นอนมาซุ่มจึงคารถลำทาไอแข็งมีลู่ลำมาตุนสปรอนนาไกรเจจูตัวใหม่ตึงตรงกอเรียมงนารงทับสกูมีว่ามงนามีรุมนางีเทเราคนมาขาดไรคมจุบขันกลอสตุบนาอันเทียก็ตึงตรงก็ระมงมีว่ามงก็นอนมาสุ่มไอ้ลำเพอไม่น่าเทียมเร่นมงดานาอาจังนำบัตรง่ายมูปุงลีคูสแต่ไอ้ง่ายสกามฉันเดลเบรนท่าคุยมินกังท่าตับก้นนัสก่อนจะลาลุไอ้แต่ยังสตาร์ง่ายก็นัสตามลียังท่าอยู่น่ะมงโตเรามงก็น่ากระชังตุสโปรไอ้มนูยังก็ดีละใจไอ้มลีดูน่ามันยังปุ่งไอ้เตียนน่ะท่าทำละใจน่ามลีเสจคู่กุทอกสินิดรอจัดลูมีว่ามงเหล่ามงพกายมกาตรงคงมนุนาทะธรรมจานาสมชิสนิกทองงาก็อังอไออันเทมงดันเหล่ามงเทพกายมกาไอเราโลไอมงโดนันแรงไอนันทาตอนในจพันก็นามูลไอแต่ยังสตาลง่ายก็นาสตามลียังทะอันเทมงดันทำจังปรูชันตรงคงมนุเวงกดีมลคองเคียงมลีมจัดจามงาสมสมหรือคองตูนามันยังปุ่งไอเดียนาทะทำจากนั้นมันลีกทอกขู่โลจันแต่ก็ชิงกันเดียบุคคลทำจากมูเทียครุ่นทั้งเลียดกระชังทำจากมูเกาโลจัดง่ายยังละครไอ้คนกลุ่นยิงและแบรนด์จังและท่าพงจงสามบอยสันในมูกลงง่ายมงดันติ่งนาชัววันดีมุกคนตับก่อมาดังโซบันตงตราชจ่าและตราชจ่านาสามบอยสันในมูเทียเสียงไอตราชุดมูชมวดมูอาจารย์อวะจะปัดขัดบันนาสามบอยสันในลำท่ามันลีงาอสัตอสางาไอคูมกบคัดบางไอมีว่ามงรูชามงอินเดียมงมงดันมสุมก็น้อยมสุมไอลำเทเสียงนามงดันไม่การมกินมาไข่ตับกาจุนมชาลินเจียนชดากรูปร่มใจยาถาจุนไอมีว่ามงรูชามงเทอินเดียมงก็สุดกันนันสิงวุมจาวาไอมงดันเรือทับกระจาไอคูมตุนมาไข่ไอลำก็มงดันมสุมนาอาจุนสีเททุกข์ไอทางกาสราเทมงการสิมซาวันลีงังกรินวุมจาไอลำทามงอายุรองไอมีว่ามงก็รูชามงอินเดียมงเทมงดันมสมปมพมครัตวานาลำมตุชจะกาไมงาไอชดากรูปร่มใจยาทาเฟลิบิมงเมียนลันเล่าเต้าจึงจวมเกาทาอาจารย์สิงห์กระทองมซัดดูไอนางนอนนอนนายาเตียนมาดูยังมชามเรสมชิมงาสิมันเมื่อไรละใจเอ็มลีชิมลีนั่งมากับมันง่ายมีว่ามงตาวมิวทะซาจงไงตรงคงได้กษัตริย์จุดไหนย่าเตียนว่าดูยังมีว่ามงไอเย่มชาคลาบักครุ่มไงตั้งชนะลำแรงง่ายง่าย
0: มีจุดสั่นนั่งเชิญลาไทยเจลาอามิวชาเน

0: ุนตุงคุลง่ายจวนมีพรมกุนน้อยมุจมลำละมอนนันทะเราจอมสกุล
1: ดนี้มีชิจินพินากาโดมีชินลา
0: ตรงคงมุมาดูสีจิ้มพินคิงละคองเอคุณง่ายหนึ่งสุดตามจันทร์คุณสุนิยาเทียคุณมจันยาธากันจวอามิวมุบงลีจะพองธากาศกาเอชเลยมาตุนสปรไอปาตีอามิวชามุบงลีพันชลัดจึงคาสดล้านนาเรียงจวอังลำเพชกรึงครัดว่าเปลี่ยนเลยมาเซลำนี้เพชเชลันนาอามิวชาสกุชวามชานีอาตราเทียทุกขัวไออาคายาเพเราชงกบครัดว่าราไอบงไอ้ลำเทียใช้ขั้นไอ้ลำอะมันจิ้มไข่ลำเพจัวอังไอ้คูเตี้ยมันน่าตวนบงไอ้ลำเพชจ่าจันใช้ขั้นไอ้ลำเพคุ้งกายามีเจลมไอ้ลำกัวอามิวชามันจิ้มไข่ลำอะอาฉักขั้นสาลำเรียจงหัวอามิวชาครั้งพลง่ายชาเรียมีจิตสัตย์เทียอามิวชามีจิตสัตย์อะมันจิ้มไข่ลำเพจัวอังไอ้คูเตี้ยมันน่าตวนเรย์อามิวชาสกูนี่จงหวะอามิวชาอายุอาราลัมเพะกุลเอมงช่องคันโกปังตนนาคูรังคังครัดว่ามาดูอามิวชามีจิตสัตย์นี้จงหวะอามิวชาครั้งผลง่ายชาเรียมีจิตสัตย์โกขั้นเชิงนั้นทำจังครัดว่าไอรออาเดียนท่าจงหวะอามิวชาครั้งผลอายุอาราสปินตันไอลัมนีท่าอามิวชาสกุนีอาซิมนีไออายุอาราลัมนีเพะกลัวสปินยาราไอมิวอาอามิวชากรอกบ่าไอมิดมาซาเทียบูกาอามิวชามิดมาซานีกัวจงหวะอามิวชาครั้งผลง่ายชาเรียกัวมาเดียนลำทาอายุนรองไอจงหวะกงพันผาจีเทียอามิวชาสกุกงพันผาจีอามาจิมาไข่ลำเพะจัวอังไอคูเตียงมันน่าตัวน่าอามิวชาสกุนี้อาทับกจ้าไอครึ่งทองกงพันผาจีกัวจงหวะกงพันผาจีอามาจมเกาเจนเรียจงหวะกงพันผาจีกัวมาตรงลำเรียอามิวชากงพันผาจีกัวละจิงเรียรูส่งพ้นตรงกบ่าจังเสียละจิงลำนี้วมจอมไอรุงไรเทียมีจิตสันอะมาจิ้มไข่ลำนี้เพะจัวอังไอคูเตี้ยมันน่าตวนนากลุ่มไลโมจึงคาจัดลำนี้ท่าจงหวะอามิวชาครั้งผลง่ายชาเรียงวยมีจิตสัตละจุมนี้ชัวครัดวันนาสบนทันลำชงกบถึงเกียงลำหนึ่งคำไอ้ลูจุมคูมองไม่ช่างงาปลาลำแช่ลามีอุ่นกุนกับชิ้นไล่ลูจุมคุณนะจงหวะอามิวชาครั้งผ่อนจะเทียนลูกค่ะงางงางสกุดครันวาราไอ้งาไ
2: อ้ยินานเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุขอมวยช่วยงากาไอ
3: ้ยินานเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุขอมวยช่วย

มนอปวยทานางเทครุมลู่นางเพื่อมาหลับกองลู่นางเพื่อชิงรันปราประมูงไงมาตุ้นนามนอปวยชิงรันงูไอมคอนไปจอมตะอยู่กะ

苏捏嘿嘎吃吃，丽苏捏母那撒撒，丽苏粗食咋卡米，哇咋哇都嘿撒哇。阿姆捏丽苏捏嘿别路木瓜嘛那路嘞。

그 꼬마 케레레 멍레미에스 마리 완즈와고 무쿠수 아미 누니 마리 아무니 부른 빠야 니과 할루 무크과 베마 무과 마나로레

0: 风开海星爬山云南为了不要毛干带皮星放好干中内脑发电月拉高山美
1: 风开海星爬山云南不要不要毛干带皮星放好干中内脑发电月拉高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่แผ่ออกมีซีจิ้นพินพร้อมกับจิงเซินเอินยกความโจ้อุบลาดปี2018ตัวตั้งเซินเย่กุ่นได้จ่ายเงินใส่การสูงของโคลิกลายหนังซื้อไป330เยนเจ็ดโจไปวันสีเดินยินานติดต่อพระเตียนลาวซื้อของโคขับมาและขายของโคออกไปลงหอยกดเย็นยี่สิบสี่ออกแห้งสั่งเตียงปลาใหม่คิ้วเวินสลัดน้ำงามก็เตรียมข้าวธรรมจัดยินดีบ้านเมืองไต้หวันในบกโล

องเหตุการณ์เปียงหลายเองกันตียินนานในปี2026โตได้มีมอบยินผ่านเสินตีลำพินเอาแห่งปลูกเนิ่งการปลูกปากกากโครงการกรุงอันต่างพระเกตคณะตาตีจองการกำจุกำพังในวังโลโดยการลูกเห็นเข้าขึ้นห้องเห็นลงกันว่าเจ้าปู่ออกปากว่าพระเดชจงโกสมัครพร้อมกับพระเดชโอโรสพระเดชหยินตู่จงอยู่เหตุการณ์สามพระเกตก่อป้องกันและอามาขามสืบพากันอยู่ว่าเดี๋ยวกอยฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถีเวลาที่บ้านเมืองหันเดินฮอกรอเปียกคําสี่จิมเพนโผเป็นทรงกงทรงยางทรงสูจีขึ้นเป็นสุสีพัดเกตอยู่ดีชิ้นฉิวสังยิมปิงกว้านตีพิงย่านหันพร้อมกับจินสันอันผู้เป็นลาวตงตั้งทรงสูจีขึ้นเป็นกูวยันซังในพระเดชเศร้าเซียนยกความโซอุบลาดสี่จิมเพนติดต่อเซียนตาพระเดชจงโกและพระเดชเศร้าเซียนที่ออกการขอมหันสีจองนังเนคัดแข้งไปถันเนอขึ้นสู่ลุงหากันฝ่ายไปราชการเจอใจกันสองเนคัดแข้งตาไม้เหตุการณ์ตาดีหือภัยเมืองยกสูงหนามสางก่อป้องกันเหตุสางสามเนคัดแข้งเพนังจองการหักเปียงเฟียงใส่กันภัยเมืองขึ้นสู่ลุงหากันสี่เนคัดแข้งตั้งตองเลี้ยงเปียงเสมอเธอขึงก่อป้องกันหลายเจอหลายอย่างจิงจันอันออกปากว่ายินดีกับซีจิ้นผิงซงซูจีทงสืออยู่ในโจสขาดใหม่ที่ต่อเซียนตาพระเดชเศร้าเซียนในจงโกในปุ่งนั่งนี้ที่ออกความหันใหญ่นักโครงการจุดดีในพระเดชเศร้าเซียนจักพร้อมกับพระเดชจงโกทงสือออกแห้งคือได้ตกดีปินดีผู้ขาดตู้ที่ได้มาก็เซียนตาพระเดชเศร้าเซียนในจงโกต้องปิ้นกว่างปิ้งยาที่นักพระเดชนั้นผู้เดียวเขาสร้างได้คู่พร้อมร้องเสือสื่อของสั่งต่างหลายเนื้อโลกเนื้อกาเนื้อลีนานหยาในปี2826โตอันปิ้นจองกันตินักพร้อมไปอากาศขายของโคพระเดชทรงโกเลนานหยาปังถนซิบนั้นจากอยู่เดินฮกโลกออกชีวิตคำถึง13คำอยู่แห่งมังเสียยกพำพอถึงมาโดนประเดมฮีฮงชินเนพอย60ตีเป่าการซื้อเสียงขับพำการก้อหมายว่าเจียงการส่งของโคที่หลายนังซื้อไปตียินนานเส้นในปี2826โตพอถึง18กดอันก้าวสดใหญ่หอดถึงหอยหาชิบหากโกแยนไปในหันยีกูได้ในปีจ่ายเงิน3หอย33เฮียน7โจผู้ที่เขาสารลูกในคนมีค่ายกวนได้คู่ไปอ้อนสีเดินในปีนี้ยินานติดต่อพระเทศลาวสู่ของโคเข้ามาและค่ายของโคออกไปหอดถึงหอยปลายสีโกแยนเทียมไม้มาหอยปุ่นได้49ปุ่นปลาย7จานใดการมดเงินพระเทศจงโกและพระเทศลาวการค้ายของโคต่อกันหอยปุ่นได้37ปุ่นปลายหาก็ปิ้นเส้นพระเดชเฮาเหตุการณ์การค้าของโคต่อพระเดชลาวใหญ่เลิศเปิ้นนั้นยีชีสือออกแห่งสั่งเตียงปามนำไซสลาดน้ำงามปี2000ปลายสหโตนำดีโคมอยู่เด็กกินธรรมจาตั้งสือได้มันเว้นปิดเปลี่ยนทีมาเมื่อโดนจองการบ้านเมืองไต้หวันในบกลงเหตุการณ์เปียงหลายเองกันตียินนานในปี2000ปลายสหโตได้มีมบตาตึกกับปิ้นเพนังวัฒนธรรมการแปลงลากับลึบสืบมาแข็งแข็งแข็งบ้านเมืองไต้หวันและบกลงคอยไล่ต่อกันจนอยู่วัฒนธรรมลาและการปลูกสั่งลาได้ปลูกเนื่องไปที่สุดมาทางเวินชินผู้ปิ้นปล่อยมีหน้าปลูกสั่งลาตีโขไข่ชนกว้างการชนมินเซียวจู่มุงหุ่นจันในเมืองไฮเสียนเอาแต่ความเสียสร้างแปลงลาดีและเปิดนั้นเมื่อโดนอโนชวนยิ้มพันสันในล่างพินเสียนอีหนูจังเซาออกแห้งปุ่งนั่งการปุ่งกากโจป้าหือจมร้ายอีแคมตาเซาไถการลูกเฮนเข้าจัดนำฮูเข้าขึ้นห้องเฮนลงในปี2000ปลาย26โตตึกเขาเฮ็ดอยู่ห้องการกรุงอันต่างพัดเดชเหตุการณ์ควนาตาตีจองการเพดาปัญญาอยู่ในวังโดเพียวกำซุกำพังออกแห้งหักษาการลูกเฮนเข้าจัดนำฮูเข้าขึ้นห้องเฮนลงมันเว้นสวัสดีที่ต่อจองการปุ่งเนิ่งเซียนตาพระเดชจงโกพระเดชโอโรสพระเดชหยินตู่ลิ่นเจียนผู้เป็นผู้ปากกรรมในห้องการไหวเจ้าปู่เดินฮกรอเปียดคำออกปากว่าพระเดชจงโกพระเดชโอโรสและพระเดชหยินตู่นี่เป็นพระเดชว่าทุ่งปุ่งเนิ่งนั้นพระเดชจงโกสมัครพร้อมกับพระเดชโอโรสและพระเดชหยินตู่จนอยู่สามพระเดชก่อป้องกันขัดแข้งสืบพากันอยู่วันแปดคำตีไก่กิมเกาะดอนเมียนลันเล่าพระเดชฟิลิปปินส์ปอเกิดจองการแผ่นดินไว้ขำรับเจ็ดจีไปเปดฮอดถึงเมอร์โดนประแดป้าเหือกุนไตเซ35กุนได้เจ็บสางหอย44กุนรัตตูตาลงพระเดชสงโกตั้งอยู่ตีตาโอออกปากว่าฮอดถึงเมอร์โดนบ่มีพยาสะดอนพระเดชสงโกไตเซและเจ็บสางอันสกันเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงตีหนี

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2017ตัวเดิน10หล่อ11คำอยู่ตีพร้อมลงแต่เปี้ยวตังพัดเตียดปังถน19จงโกกลุ่มสร้างตังหันจีออกที่ไหนกระเทตามกองป้องภาษาแห่งตั้งไปพบสอดเขาเลิกกันสั่งซ้อนภาษาปันธนังกันสำเลินต่างมันความหูภาษาจงขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันเทียมเคียงแห่งจุภาษาไขไลเขาฮาก่อป้องกับกันมาตุนอยู่จุภาษาเหมือนหน่วยก้องเคียงอันอีแทบกับกันปันธนังคือบ้านหนังกันปุงเนื่องใดเฮิงปึงใส่ไปหนังกันที่ใดกระเทตามนั่งซื้อฟังเซินตึกปืนฝ่ายไปกันเฮ็ดศาสนาแห่งตั้งพบจอดคัดเคียงหุ้นไปศาสนาในพระเตียเท่าตามทรงกูเสียงคักหมันนำปลาหือศาสนาและกะลาบาดเมืองสือหุยสู้หีได้เตียงใจปุ่งเนื่องไป
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสวน
2: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตั้นหำเขาเสียงคับเสียงสัวบอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนั่งเสียงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจปีใจติดน้องเสียงหล่าไหลกะกวงถาม้วงอยู่กุ่นเดียวเลี้ยววันนี้เช้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องเสียงหล่ามาฮา

ทอดีกาคีเวควาดีมอเฟกวิอพโตเวชิฮาชิชิเชบาสฮิเฮกานี่แหละนี่คือโคโคลาชาอุปนิปาลาดมาแต่ดาเวจินามิโกแต่ดาเวชัวที่เบกาโชกูจะได้มาเวกูอาโมเหมือนกก็ข้อเวทียาคาเจตีและมาที่มาโทเตวิทาจียาว่าจะพูดตกมาปากูวีจูกพ่อเอโลสยิ่งตุเกียติเกียติและเชี่ยมากูจะต่อเจดาเวชัวปวดกาจิตุกูดาโอ้โหกูติโลติโลเสด็จนาฮัน今天每位欧亚科哈巴欣做过做亚主书记国家主席习近平披萨机修沙一笔挂哦朝西老豆大主书记国务委也扎机这而给哦多解答习近平主朝我出门为我卡塔你皮欧马不多对吗我给大家喜马达嘎巴有为我科博也字你吗我们亚大哥哥自为我地他做了家大嘞，大黑门为阿吉马拉子，是吗？我出门大为他叫嘞，唔米家你妈包大过大子，我嘛，卡去卡多爱多大嘞，而破个个大为大黑子子马拉子，即这个各位，习近平做书记过多啦大为，操作我出门大卡他，我不二家过，操起破，你马来莫门个的个的嘞，过大个黑的个子。那是其乎是他克里的嘞，朝住我出门的为国家阿罗的马而海为大黑学来的解读。那是为第七波祖国那亚伯拉会大家破的打他的杰个可拉达为大家的打看起来是可可那亚米之乎个同马摩赫作为阿罗伯达为可哈巴的七点打来的七线他昆苗的读，七的个个为。กาโคลาปากาติกาติกุติฮาโคชิวพะเกาโอสึกานะทากาโมวินฮิเลนชิงาขออีนะเซควาติโมเฟโกวิติชิฮิวาวาโกฮิวามากาโมเฟโกเลพจากาวิติฮางาชิงาวาวาเชฮิโอฮาวาบากาจนและโชติกาคิวิโมเฟโกวิอพอชิฮาเชชิเชบาสฮิเฮโตโชคุมิไฮกวากาสิวิอโลจะโกอุสฮาปาโอมาวิอยาขออีนะเซเราโง่เหมือนกันตากาพอดีดับพอดีฮาเลอวาวาบากาที่ฮาฟัวคอโอชิโกอันนัสฟุกโลมาจูโกเลเราเหมือนกันตากาพอดีดับพอที่ฮาฟัวคอเสียชีสอันนัสฟุกเฮกาจูโกเราเหมือนกันตากาพอดีดับวีอาจิมาจาวีเซอร์ที่มาแพ้วิโยชลิจนี่เห็นชิโกคอลาชาอุปนิปาลาดามาแต่ดับวีอินาเหมือนกันแต่ดับวีช่วยที่เบกาโชมูไฮชิมูไฮจื้อข้อขายช่วยกว่ากาชุมิชอจูวีลามิเตจ้าบาทาเวชีและอาชาวะจ้าละโชอยู่กาโชโอสกานาทากาโมวีจะขออุสฮาบาโอมาลาวีอบาพมมิกิกากาเลจากาวิพุนวาโอฮิฮิฮังอาชิชิวาวาบาพากาชิวสวีโคโลมาโชจอกโคลุกุโตพ่อโมโกโกพ่อจากาวิพุโกโลมาลาลิจ้านี่เรนชิโคโคก็เข้าเชตาวิเดียโคกูอามอมึงกับคาจิเอติและเขาสวีทาเกกาวีวีบาตาวิทาคาจิเอจิยาฮาระติและก็เข้าวิชัวติดากาจิจูโกเอลอสยิตุเชพอวีกูจะคลาเฮลาวิพอตาเฮติดาวิทาไว้จะพูดตกมาปาลิจิโคอาบาหินทากูวีจูโกเอลอสและยิตุกาพุชิโมจิมึงวีโอสโอพิทาจูจาและติจาวีมีดีเดียอยู่เชี่ยพ่อออกช่วงมึงดาวิกก็จะเชี่ยมาวิถะดาคือโจมีลูกช่วยจะจบวิถะกากาคือโจจูกพ่อตัววิเออลอสเลยิ่งดูเกตเกจจ้าดาและเชี่ยพ่อวิตาเห็นมึงวิช่วยตีกาสกิกาเมื่อพิละพาละและจามานีวิจอมอสินทาเมื่อพิละคู่กับวิลุยเตียววกละจูทูจิลิสจิเกตโตเจดาและลิทุโตกูวิกากาและวกละและเออลอสตีเกโตเจดาโจซึ่งจะกูวิมาบอกดาวีเฮสิตุวีเจดาวีติโพลีกาจูจาคากาลาพมีและอเมริกาติเกปอดาโจจิเดมีวิอยาสินตาและหินทากาวียิลาและยิสเลมาบอกดาวีคาเจโกติฮาลาหินตาวัตามิพอกาอุสกนอจาโคบอกวีเฮสิตุแต่กุเฮคาโตกุเปวีตินมากาเฮกาบอกดาวีโกโจฮาลาหินทาฟิลิปปินส์ละลอตอปาชิดิบาจิกาวีมีฮิฮาระชิดิกาวีสื่อสิบาชอชิชิงากานาจัวชาจัวบาชอเดฮาโอจิโอกากาจูโกตาวอจูลิสกวากุวีชิดิกา

ที่แลนจิโคโคเตฮาปาตินเซดิมาเวมียาดะคือดะจะเวเยวีติตาเวออตาทาโฮเวกุโมปีออสปาโกพูกากาลาเวจาจาอยู่แพเตคือเวอาชิมโกติฮิงาฮาบะกากาลาแพดะคือออปีมาโกโกปิโจเซจิโอโคโลเวฮวิกาเยแพซโคเกเลจาเววิกาเยแพจาดาแลพูชิเวคาเคลิติเลจาอยู่ตุเวซึเลโทมาลาฮาD. Pooja yue vi o ya, ashu yu pek vi, kao ye pek vi, le o ta. Alo ke, Pooja yue vi o ya. Nihi len chi ko ko di ha ba din da le, nihi len chi ko ko di chin ha ba shi chi din ga. Jada le, ashu ta ga bi du vi. O me to ge le, zhe zhe da vi, ji pe se o ge yi na o che da. O de mo vi ye vi o ge ga yi na se o ko che da.จาโตเกปาโอพโตปาโมเวปากะโชติกาติเกแพเสียทุมาเวกุกากาปิแพวีปีชาปีกุยสิจิจิสิโฮอิทิจิดิสคูเทลดีโนเรซุยชิโอเคโอจาโคเจโจเวพูกากาปิเวกุลูจิวมาเอสเอมากาโจยิจิชอเนมาเฮเลสุยชอกาโจโอ้พวกขมักกาบีตุวีโอเลมมโหวีโอคาที่ฮาบะวิทักุที่ชิงาบะกาบีแพชดีกาวีโมเจอที่เจอวีที่คือกาบีแพที่คือกาบีวิพุที่หิงาฮาบะมาเผอแพมโหวีโอพุยินาเซอไคตาวีโอขอโชวีฟ้าเพียวกานาทะโยอือเวนีพูกาบีวีคาเคลีติกาตุนากาบีวีพูดีจีดียูชิอยู่แล้วพูดาชอบแพ้ดีจีดียูชิโมโหเกอเย่แพ้วีทูยูชิคาขอเย่แพ้วีจ้าสุชิดีสาผิดทัชชิเสียยาจ่อกาบีวีพูอยู่เย่วีออเดอโลทันเลยอยู่เย่แพ้กาตีกูวีออพูน่าเลติฮอบีวีกาติเกขอเลติเย่แพ้อารมณ์ดียากาติกเยวีชีชาสาฟูทูยูชิมอวบายิสาฟูเอพีพีโอคอลูลุเอเลยิจิวฮวาชีจวาชิโอลุเอเลชีจาอยู่แพชีอยู่กาคอนโนกุเซโอคอกาคอลาปาดะเคดะจาฮอเกโอเกเลโอพูโชแพนี่ยาเตยาคาโคเยวีจวาสุชิมอวบเยปาโกคาโคโพตาวีดะเคดะจาฮอเกกาเกเลเยแพมโหกวีมติมาสิหาเลชีอยู่แพ้ดิละมโหกออพโชค

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마 햄. 쇼비 마비 불리 어코 나하냐. 마리 쇼비.

0: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซะอยู่ละอาหิงต้านใครเข้ามาพอกไปเขาตีต้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักปีซีจินพินทั้งจินเจินเอินห้อยหันกุมต้านกันเมื่อสวยไปสว่าปีตั้งเซินโปปิ้งกันมาหิงก้นดีโกออกก้าค่อยตีสามบาทสามสิบสามเยนไปเจ็ดโจวันทั้งสี่เลินเดินเมืองยินนานก้าขายเครื่องของตรงเมืองเขาตั้งหลงชี้โฉปนเตอปากก็เกยเยนวิ่งหยีซีเหตุที่ฝ่ายการอ้อนอยู่ตันเสาหิวจำหางนี้มีใหม่ในข่าวฝงหางนี้ตอนในมาดวงคิกเฟอร์ดิ้งกันเนียงอันเต่าชาอีนันใส่ชีชาว่างเจนป่าใส่เมื่อสอยยิงไปโชคปีในในอ่องเมียงขวดชาเฮาอินผ่านเจนเดอร์ลันพินเชียนเอาฝ่ายการผ่านสร้างเหตุคนตาขนตังในมาเดียสู่ฝ่ายการอุกจ่าพกซ่อมมักกัดไตหนุ่มกองอันจีกวนตังเติงเดือกาปองกาเช็ดชาสวดสวนดวงอยู่แล้วจักเดี๋ยวเราวางโดดีนาต้านปิดต้านเปียดจับจ้าโซ่ฝ่ายกันเขาไล่เก่าเขาไล่ล้มฝ่ายเจ้าปู่ป้าเหลฝ่ายตั้งจงโก้เข้าตั้งตึงอโลซือตั้งหินตู่สองฝ่ายพมกันเต้าโถสามตึงพมหิดห้องป้องโตกันกามากันกบปองกันนั้นย้ำได้สาบถามเข้าฉลังบ่เจอไรอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเดือนหกได้เปียดวันจงโก้จงยางจงซูจีจูซี่เหลือตึงกาเฮาซีจินพินอยู่พิงยันจินเสียวซานยินปินกวนตั้งเช่าเฉียนเล่าตงตังจงซูจีกู้เวียนจังจินเจินเอินค่อยหันกุมตันกันซีจินพินโตได้คักปีหลงเกี่ยวจับตั้งจงโก้ตั้งเช่าเฉียนใน

苏年喜嘎吃吃，李苏年母那撒撒，李苏初始咋看你，我咋忘都黑撒娃。阿姆年李苏年喜别路目光嘛那路嘞。

그 꼬마 케레레 멍레미에 마리 완즈와고 무쿠수 아미 누니 마리 아무니 부른 빠야 니과 하루 그과 베마 무과마나로레

0: งแผเสียงภาษายินนานวิเดียววิยาหมอกันได้เผเสียงฟังเขาการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารไหม
1: พงขยายเสียงภาษายินนานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดเผเสียงฟังเขาการลงในนกพระเดียเวลาเขาสั้นไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายข้าในเขาสั้นไหมพองนี้ที่แผ่มีสี่จิมพินพร้อมกับจิงเซินอันยกพร้อมโจอุดลาดปี2008สหัสตัวตั้งเส้นเยกุ่นได้จ่ายเงินใส่การสูงของโคลิกลายหนังซื้อไป330เยนเจ็ดโจไปวันสีเดินยีนานติดต่อพระเตียนลาวซื้อของโคขับมาและขายของโคออกไปลงหอยกดเย็นยี่สิบสี่ออกแห้งสั่งเตียงปลาใหม่คิ้วเวินสลัดน้ำงามก็เตรียมข้าวธรรมจัดยินดีบ้านเมืองไต้หวันและบกลงใครการเปลี่ยนลายเองกันตียินนานในปี2008ตัวได้มีมบยินผ่านเสินตีลำพินออกแห้งปลูกเนื่องการปลูกหมากกากโครงการกรุงอันต่างพระเกศขนาดตาตีจองการกำจุกำพังในวังโลโดยการลูกเฮนเข้าขึ้นห้องเฮนลงนั้นว่าเจ้าปู่ออกปากว่าพระเกศจงโกสมัครพร้อมกับพระเกศโอโรสพระเกศหญิงตู่จงอยู่ไขการสามพระเกศก่อป้องกันและอามาขามสืบพากันอยู่ไม่เดี๋ยวกอยฟังขณะเขาสามัยเข้มถีเวลาที่บานเมืองหันเดินฮอกหลอกเปียกคำสี่จิมเพียนผู้เป็นทรงกงทรงยังทรงสูจีขึ้นเป็นสุสีพัดเกศอยู่ดีจินฉิวสังยิมปิงกวนตีพิงย่านหันพร้อมกับจินสันอันผู้เป็นลาวตงตั้งทรงสูจีขึ้นเป็นกูวอย่างจังในพระเดชเสาเซียนยกความโซอุบลาดสี่จิมเพียนติดต่อเซียนตาพระเดชทรงโกและพระเดชเสาเซียนที่ออกการขอมหันสีจองหนึ่งเหตุขัดแข้งไปถันเนอขึ้นสู่ลุงฮากันฝ่ายไปราชการเจอใจกันสองเหตุขัดแข้งตาไม้เหตุการณ์ตาดีหือภัยเมืองยกสูงหนามสางก่อป้องกันเหตุสางสามเหตุขัดแข้งเพนั่งจองการหักเปียงเฟียงใส่กันภัยเมืองขึ้นสู่ลุงฮากันสี่เหตุขัดแข้งตั้งตองเลี้ยงเปียงเสมอเธอขึงก่อป้องกันหลายเจอหลายอย่างจิงเฉินอันออกปากว่ายินดีกับซีจิ้นผิงซ่งซูจีทงสืออยู่ในโจสขาดไหมที่ต่อเซียนตาพระเดชเซาเซียนในจงโกในปุ่งนั่งนี้ที่ออกความหันใหญ่นักโครงการสุดดีในพระเดชเซาเซียนจักพร้อมกับพระเดชจงโกทงสือออกแห้งคือได้ตกดีปินดีผู้ขาดตู้ที่ได้มาก็เซียนตาพระเดชเซาเซียนในจงโกต้องปิ้นกว่างปิ้งยาดินนักพระเดชนั้นผู้ยามเขาสารได้คู่พร้อมร้องเสือข้องสั่งต่างหลายเนื้อโลกเนื้อกาดเนื้อลีนางหยาในปี2008โตอันปิ้นจองกันตินักพร้อมไปอากาศขายของโคพระเดชทรงโกและนางหยาปังถนซิปนั้นจากอยู่เดินฮกโลออกชีวิตคำถึง13คำอยู่แย่เมืองเสียยกพำพอถึงมาโดนประเดมฮีฮงชินเนหอย60ตีเป่าการซื้อเสียงขับพำการก้อหมายว่าเจียงการสูงของโคลิกลายนางซื้อไปตีนานเส้นในปี2008สหัสโตพอถึง18กดอันตาสดายฮอดถึงฮอยหาชิผากโกแยนไปในหันเยกุได้ในปีจ่ายเงิน3ฮอย33เหรียญ7โจผู้ยางเขาสานลูกในคนมีค่ายกวนได้คู่ไปวันสีเดินในปีนี้ยินานติดต่อพระเดชลาวสู่ของโคเข้ามาและขายของโคออกไปฮอดถึงฮอยปลายสีโกแยนเท่าไหร่มาฮอยปุนได้49ปุนปลาย7จานใดการมดเงินพระเดชจงโกและพระเดชลาวกาขายของโคต่อกันฮอยปุนได้37ปุนปลายหาก็ปินเซนพระเดชเฮาเหตุการณ์การค้าของโคตอพระเดชลาวใหญ่เลือเปิ้นนั้นยีชีสือออกแห้งสั่งเตียงปามนำไซสลาดน้ำงามปี2008สหัสตัวนำดีโคมอยู่เด็กกินธรรมจาต่างสือได้หมั่นเว้นปิดเปลี่ยนทีมาเมื่อโดนจองการบานเมืองไต้หวันในบกลงเหตุการณ์เปลี่ยนลายเองกันตียินนานในปี2008สหัสตัวได้มีมบตาตึกกับปิ้นเพนังวัฒนธรรมการแปลงลากับลึกสุดมาแข็งแข็งแข็งบันเมืองไต้หวันและบกลงคอยไล่ต่อกันตัวอยู่วัฒนธรรมลาและการปลูกสั่งลาได้ปลูกเนื่องไปที่สุดมาทางเวินชินผู้ปิ้นปล่อยมีหน้าปลูกสั่งลาอีโขไข่ชนกว้างการชนมินเซี่ยวจู้มุงหุ่นเฉินในเมืองไห่เสียนเอาแต่ขวางเสียสร้างแปลงลาดีละเปิดนั้นเมื่อโดนอโนชวนยิมพันสันในล่างพิงเสียนตีหนูจังเซาออกแห้งปุ่งเนื่องการปุ่งกากโจป้าหือจมร้ายอีแคมตาเซาไถการลูกเฮนเข้าแจ็ดนำฮูเข้าขึ้นห้องเฮนลงในปี2008โตตึกเขาเฮ็ดอยู่ห้องการกุงอานต่างพัดเดชเหตุการณ์ควนาตาตีจองการพิดาปัญญาอยู่ในวังโดเพียวกำซู้กำพังออกแห้งหักซาการลูกเฮนเข้าแจ็ดนำฮูเข้าขึ้นห้องเฮนลงหมั่นเว้นสวัสดีที่ต่อจองการปุ่งเนิ่งเซียนตาพระเดชทรงโกพระเดชโอโรสพระเดชหยินตู่ ลินเจียนผู้เป็นผู้ปากกำในโครงการไหว้เจ้าปู่เดินหกล้อเปียดคำออกปากว่าพระเดชจงโกพระเดชโอโรสและพระเดชหยินตุนี่เป็นพระเดชวาทุปงนั่งนั้นพระเดชจงโกสมัครพร้อมกับพระเดชโอโรสและพระเดชหยินตุจนอยู่สามพระเดชก่อป้องกันขัดแข้งสืบพากันอยู่วันแปดคำตีไก่กิมเกาะดอนแมนลันเล่าพระเดชฟิลิปปินส์ปอเกิดจองการแผ่นดินไว้ขำรับเจ็ดจีไปเปรตฮอดถึงมาโดนปลาปลาหือกุนตายเสียสามสิบหกกุนได้เจ็บสางหอย44กุนลัตตูตาลงพระเดชสงโกตั้งอยู่ตีตาโอออกปากว่าฮอดถึงมาโดนบ่มีพยาสะดอนพระเดชสงโกตายเสียและเจ็บสางอันสกันเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้

0: ความเห็นเขาหูความคิดไหมภาษาปันธนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาต่างไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในความเห็นความคิดสีจิงพิงสีจิงพิงจงซูจีปี2017ตัวเดือน10หลอ11คำอยู่ตีพร้อมลงแต่เปี้ยวตั้งพัดเตียดปังถุน19จงกูกลุ่มสร้างตั้งหันจีออกที่ใดกระเทตามกองป้องภาษาแห่งตั้งไปพบสอดเขาเลิกกันสั่งซ้อนภาษาปันธนังกันสำเริญต่างมันความหูภาษาจงขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันเข้มแข็งแห่งสุภาษาไขว้ไล่เข่าฮาก่อป้องกับกันมาตุนอยู่สุภาษาเหมือนหน่วยก้องแกงอันอีแทบกับกันปันธนังคือบ้านหนังกันปุงเนื่องใดเฮือกเปิงใส่ไปหนังกันที่ใดกระเทตามนั่งซื้อฟังเซินตึกปื่นฝ่ายไปกันเฮ็ดศาสนาแห่งตั้งพบจอดคัดเคียงหุ้นไปศาสนาในพระเตียเท่าตามทรงกูเสียงคักหมันนำป้าหือศาสนาและกะลาบาดเมืองสือหวยสู้หีได้เตียงใจปุ่งเนื่องไป
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่มมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสว
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไรผู้ขาปิ้นตั้นหำเขาเสียงขับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั่นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวางถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าคนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวตองเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวางถาม้วงอยู่กุนเดียวเลี้ยววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวางถาน้องแซงหล่ามาฮะ

乖ฟังคำครับ B มองหาหน่องในคำครับครับว่า B มองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเฮยโฮใจ B เฮยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไดว่าซื้อไหวไหว

0: chua tự khô thu gì về chỉ đi khử lẽ là khô thu gì về ở nhà
1: điền nà gia ủy cho chữ khô thu gì về chỉ đi khử lẽ là khô thu gì về ở nhà
0: khô mi khô ở lo nà khô sứ xa sứ
2: nà bảo chỗ ba chỉ đi bộ khô sứ xa sứ nà vào nhà khô nô ra cá tụ vào lo ở khô về khí chỗ xí chỉ phi chỉ chơi ở giờ tô giờ đã vị đi นี่เล่นชิงอาคอยินาเซอคอโชติกาคีวีควาดีมอเฟกวิโอพอโตวีชิฮาชิจิเชบาสฮิเคกานี่เล่นชิโคโคลาชาอุปนิปาลาดามาเตดาวียินามิโกเตดาวีชวยติบกาชโกจะได้มาวีกูอาโมมึงเกก็คอวิติยาคาเจตีและมาทิมาโทติวิทาจียาว่าจะพอตกมาพากวีจูโกพ่อเอโลสยิตุเกติเกติและชีมาก็จะต่อเยดาเวชัวบอดากาจิตุกุดาโอ้โหกูติลอติลอยสุดนะฮันชิดิมมีวิโอยะขวาปาหินจูโกตัวยาจูสุจิก็จะจูสีสิจิพีพิราจิชิวซาจิปีกว่าทศีหลอกตัวตาจูสุจิก็วัววิจาจิเจอเอเกียวต่อเยดาสิจิพีจูชาวโอชอมวิโอคาถาอินพีโอมากุโตติมา唔个滴家喜马达，噶把油味奥克伯椰子，你嘛，唔咪呀打个鸭子味奥滴他做嘞，加打嘞打起门味阿个麻辣子，是嘛？奥敲门打味他做嘞，唔咪呀你妈包打个打子，奥嘛，卡去卡多爱多打嘞，而破个个打味打起只只麻辣子，几只个味，是几片做熟几个多拉打味。ชอจูโอชอมึงดาคาถาโอปูเอจากุชอชิพอที่มาเลยมอมึงเกิดที่เกียร์ดีและกุตาเบคิที่กาจืองาฮือชิวสุธาเคลียดีและชอจูโอชอมึงดาวีกว่าจะอารมณ์ที่มาเออแฮวีตาหิโชเลติเกตุกาสิบีที่ชิพอจูกุนายาปลาหุยตากาพอที่ดาท่าที่เกียร์กาโคลาดาวีตากาที่ดาคันที่เล่นชิโคโคนายามีจู่ก็ถูกมาโมหึโจวีโอโลบดาวีโคฮาบาที่ชิดินตาและที่ชิเชนท่าคุณมีอดีตุชิดิกกาวีกาโคลาปากาที่กาที่เกิดที่ฮาโคชิวพะเก่าโอสการ์นาทากาโมวินที่เล่นชิงาโคอินาเซควาที่โมเฟกวีที่ชิฮิวาวาโกฮิวามากาโมฟกูเล่พจากาวีที่หางาชิงาบาบาเชียฮีโอฮาบาบากาจนและโชติกาคีวีโมฟกูวิอพอเชียฮาเชียชิเชียบาสฮีให้ต่อโชคุณมีให้กว่ากาสิวิอโลจะขออุสหาบาออมาวิอยาคอยนะเซอเราวมมิงเกตากาพอดีดาพอที่หาและโอวาบาบากาที่หาฟัวคอโอชิโกอันาสุฟกันโลมาจูโกเล่เรามิงเกตากาพอดีดาพอที่หาฟัวคอเชียชิ

โอลูจิวมาเอสเออมากาโจยิจิชอเนมาเฮเลสุยชอกาโจโอพูคามากากาปิตูวีโอเลมโมโฮวีโอคาติฮาบะวิทากุติชิงาบะกากาปิลเพโชติกาวีโมเจติเจวีติคือกากาปิเพติคือกากาปิวิพูติฮิงาฮาบะมาเพอเพโมโหวิอพูยินาเซโอคายตาวิโอขอโชวิฟาเพียวกานาทะโยอูเวนีพูกาปิวิคาเคลีติกาตุนากากาปิวิพูติจิติยูชิอยู่และพูตาโชเพติจิติยูชิโมโหกอเยเพวิโทยูชิคาขอเยเพวิจาสุชิติสาผิดทะชิเสียยาโจกากาปีวีพูอยู่เยี่ยวีออแต่ออโลธาเละอยู่เยี่ยแผ่กาติกวีออพูน่าและติฮอปีวีกาติเกียขอและติเยี่ยแผ่อโลเตียกาติกเยี่ยวีชี้ชาซาฟูทอยูชีมอเวปายิซาฟูเอพีพีออคอลูลุเอเละยิจิวฮวาชีจ้าชิออลุเอเละชี้จ้าอยู่เอแผ่ชี้อยู่กาขอโนกุซึออคอกาขอลาปาดะเธอดะจ้าฮอเกอเกเละออพูโชแผ่你也得呀，卡可也为抓手机，莫为也把个卡可破大为打去打只好个个个来也拍，莫好个为目的嘛是下来吃油拍，对了，莫好个我破学个道理哟。是也得呀，第三平台去，莫为也把去，以三副 A P P 第三平台抓起个来吃只油的，莫为把。以沙夫 APP 第三平台抓起了路嘞，起家有位嘞，如果可能够也拍为第三平台，伊那是好多抓起了给嘞加也拍。第八个，第三平台我家起为去有拍也拍。二位谢马坡，也为我拍。第，确定个位点一颗，莫走的也位，地址第二区第八有拍。ทอดีกาวีฮับาติมาวิคอนิปอยู่แพะนี่เห็นชิคอคอยาคอทอดีกาวีโมเจอติเจวิงาปอจะอยู่แพะดีจิติยูชีคากาอยู่กาติเกียชัวตาวิโยนี่โมเวปาติตาวีพูกากาลาวีทาฮอวีโมเลกาเสกโนโกจิฟลิจิเมวีติพิเยโกอนุติวุพุโตกุกาทาเยวีอพูชัวแพะวีเยแพะวิโยกากาลาวิพูพิทายโยคายโยโกลาปูจึฟกากาลาวิพูกูอยู่กาตาวิติจิติยูชิเยเลวอแพะเสียติจิติยูชิอาชูอาโลจาอยู่กูอาชูทาปิลาตินลีกาปิลาวิออยากูมุชัวสนาลิตาเลเสียก็คือนิชิออนาลิทากาวิโยอยู่กาตาวิโยคุยชิจิตินนิเวนชิออนาลิอุสเยแพะ我从我妈却为这次我历史家老古伊那说啥物体为西古做好二零二六消费批依旧花时抓了考虑来加年。

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마헨. 쇼비 마비 불리 어코 나하냐. 마리 쇼비.

ที่แลนจิโคโฮที่ฮาปาดิงเซดิมาวิมมียาดะคือดะจะวิเยวีติตาวีอตาทาโฮเวกุโมบีอสปากุพุกากาลาวีจาจาอยู่อีแพเด็กคือวีอาชิมกุที่ฮีงาฮาบะกากาลาแพดะคืออบีมาโกกุปิโยเซจิโอโคโลวิฮุวิกาเยแพสโคเกเลจาวิวิกาเยแพจาดาเลพุชิวีคาเคลีติเลจาอยู่ดูวีจื่อเลทูมาลาฮาดีพุจาอยู่วีออย่าอาชูอยู่แพวีขาวเยแพวีและออตาอาโลคีพุจาอยู่วีออย่านี่ฮิเลนจิโคโคที่ฮาปาดินตาเลนี่ฮิเลนจิโคโคที่ชินฮาปาเสียชีดินกาจัดแต่ละอาชุดะกาบีดูวีโอเมโตเกเลเจเจตาวีจีพีเอสโอเกยินาโอเชตาโอแต่มัววิเยวีโอเกกายินาเสือโคเชตาจัดโตเกปาโอพุโตปามัววิปากาโชติกาติเกแพเสียทุกมาวิโกกากาบีแพวีปีชาปีกุยสี่จีสี่หูอีทีจีดีสีคู่แถวดีโน่เรือสุ่ยชีออกคือออกจากขอเจอจ่อวิพุกะกะพี่เวกุลูจิวมาเอสเออมากะจ่อยิจิเช่าเนอมาให้แลสุ่ยเช่ากะจ่อโอ้พุคามะกะกะพี่ตุวีโอแลมือโมโฮวีโอคาที่ฮาบะวิทักุที่ชิงะบะกะกะพี่แพโชติกาวีโมเจติเจวีติคือกากาปิเพติคือกากาปิวิพุติหิงาฮาบะมาเพอเพโมโฮวีอพุยินาเซอไคตาวีโอขอโชวีฟาเพียวกานาทะโยอือเวนีพุกาปิวีคาเคลีติกาตุนากากาปิวิพุติจิติยุชิอยู่และพุตาโชเพติจิติยุชิโมโหเกอเย่แผ่วีทอยุชิคาขอเย่แผ่วีจ้าสุชิตีสาผิดทัชิเสียยาจ่อกากาปิวีผู้อยู่เย่วีออแต่อโลธาอินเลอยู่เย่แผ่กาติกวีออผู้นาและติโฮปิวีกาติเกขอและติเย่แผ่อโลติยากาติกเย่วีชิชาสาฟุทอยุชิโมเวปายิสาฟุเอพีพีออโคลุลุอิเลยิจิวฮวาชิจ้าชิออลุอิเลชี้จะอยู่ไอ้แพ้

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 불리 어코 나하냐. 마리 쇼비.

로마네이 니치치 와즈스비 발리리 이제에자 이지지 아이노데 두장무 아무니 비하마 디스와니레 벨로 무가마나로 칼레

그 꼬마 케레레 멍레미에 마리 완즈와고 무쿠수 아미 누니 마리 아무니 부른 바야 니과 하루 그과 베마 무과마나로레

0: 风开心爬山迎难不料比亚摩干带皮心放靠干中内脑发电月拉高山美
1: 风开心爬山迎难不料比亚摩干带皮心放靠干中内脑发电月拉高山美
2: ผู้ฟังทั้งหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่ผ่านมีซีจิ้นผินพร้อมกับจิงเซินเอินยกความโจอุบลาดปี2008ตัวตั้งเซินเยกุ่นได้จ่ายเงินใส่การสูงของโคลิกลายหนังซื้อไป330เยนเจ็ดโจไปวันสีเดินอีนานติดต่อพระเตียนลาวซื้อของโคขับมาและขายของโคออกไปลงหอยกดเย็นอีชีสือออกแห้งสั่งเตียงปลาใหม่คิ้วเวินสลัดน้ำงามก็เตรียมข้าวธรรมจายินดีบ้านเมืองไต้หวันในบกลงเหตุการณ์เปียงหลาเองกันตียินนานในปี2826โตได้มีมบยินผ่านเสินตีลำพินเอาแห้งปลูกเนิ่งการปลูกหมากกากโครงการกรุงอันต่างพระเกศขนาดตาตีจองการกำจุกำพังในวังโลโดยการลูกเฮนเข้าขึ้นห้องเฮนลงกันว่าเจ้าปู่ออกปากว่า